0: 言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 地广阔，海都广，合约约和友好金属板，合约约门槛没那么难，快放心合带啥声温暖。
3: 地广阔，海都广，合约约和友好金属板，合约约门槛没那么难，快放心合带啥声温暖。
4: 麦克普方当来，早萨地有的金碗。ผู้หาบินกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพบอกนี่หอยเดียวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฝั่งกำคับบทนี้ปิ้นอีอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบอกมีวันลืมแล้วข้อตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาดีมาแอลป้อยไว้ทักเมืองหลวงเฮาได้บอกกันอุบกำกันไปแล้วตั้งสองเห่าบ่มีวันลืมเวลาเยี่ยงไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหวัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ห้ากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจบ่มาอยู่ถาไวไอปีจะมีสะจ้าติแหละมาเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน

多玛尼，好麻烦感哈，比多地勒本，宾爱想做么个点来塞蓝，宾一看看哈，那一感哈哈吧，侬娃在多地勒本，还要哪一个侬还饿？还他们爱包米姑聊嘞，侬还不哈搬多在，好在比女大哈爱，本来是嘛多地，在哎侬还宾姑在。น้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปิ้นมีเมไว้ก็อ่อนอยู่เฮิ่นต้องก็เหมือนบ่เฮิ่นหนุ่มเปิ้นกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิ้น

都มานี้มาฟังกันครับฝายังเปลี่ยนสีปิ้นไอจิ๋วครับในกันครับครับว่าฝายังเปลี่ยนสีเศร้าปีก็ไม่เปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจบ่มีเหมือนเปิ่น

0: 我干，我干。阿妈，阿妈。
1: 哦，妈好，妈好。
2: 早午米喊上卡。
0: 到我暑假办公弄当当人，不很开过米考上，便暑晒着撇工。
2: 哇，早为让阿撇卡。高卡都不做扎在官家连着古曼古门，都唔怕。
0: 嗯。
2: 哇，早为白买卡。มือว่ามีคนมาบอกว่าผู้สอบจู่เลิ้งเมืองป่าจันนั้นมีสัตว์ที่เฮิร์นดึงลูกสาวเขาไล่สิ่งดิ่งเสียงสวยเสียงตันป้นต่างอ้อยหวานต้นหางดีไม่จวนวันปืนร่องตีข้าเดีย
0: อ๋อลังดิ่งเสียงสวยก้อยถอมจีมันตัวบอดีข้าฮักเอาโบเจนสุซัมเมียเจียวตัน让马黑多兰正没看，
2: 让在哈赵威国伯
0: 国伯地上，
2: 国伯不毛奔不买位哈。
0: 嗯，怪树高照突在，过来喊得喊，树干不盖，弯棍干冷慌，不话胆喊忍住，就喊嘛咁了。
2: 哇，东喊哈。

0: ียงดิ่งปูดังลูกปิกอ้วนตูงีขังเสอร์ซ่องสันยังหือดอดได้บื้อเปิ่นก้อยได้ออกเสียงผันให้กบปูมีติโคเอามันขาเห่อขุนหูค้ำกายาเขาเอามันขังตีด้าหูไว้สิงให้สิงห้องปุ้มถัดสีจำ
1: ใจเสียงเฮียวมาสู่อินเทอร์ไอมือกวบสังอังขึ้นมา
2: คุณหนูขมา
3: บอกยังตับห้องกาวให้ไม่ก็ยังได้หันเบาเสียงเฮียวบอกหลวงผู้ใดเข้าถึงปืนไฟเสือปึ่งดวงเดิงคุณเบิ่งเผยรังหัดบ้าเข่งเกาเจ้าอยากซ้ำเตอฟ้าปุ่นที่ป่าเผยรังป่นเกาตันศิกษาหรือข้ามก๋วยสู่เมื่อจู้ข้ามเกาเหตุเฮียแกเกาที่เหอเมื่อเหตุล่างเบิ่งเปิ่งจุ่มอุกจากเงินข้ามปงจะเลือกหลวงคือปงจะเมื่อตื้อปวามถ่อมข้ามเกา
0: ถ่อมโจข้ามขุนหูข้ามหยาเสียงเดียงข้าเจอก๋วยเจ้ยเข่งตัวกาจังเปลี่ยนผู้โดตื้อเปียงยาจึงมือจึงจำเฮ่อเสียงเฮี้ยวมาขึ้นกำในมันจังเหตุหางจุ่มมาข้ามดีข้ามหวานตันตุ
1: คุณโอ้ข้ามปู่เปียนเจ้าเมื่อเจ้าจะไปไหมค่ะเขาข้าปู่ได้เข้าโหมาตู้ดีกูวันก้าฝาเจ้าค่ะก้อยว่า
3: อ๋อก้อยว่าที่สัง
1: เปิ่นว่าเดินสีได้สิบสี่ยังเจอวันดีเขียนเปลี่ยนวันให้วันจำฝ่าหุ้มผีดันเพชรถึงเบอร์เดินค้ำได้สาวเจ็ดบ้าโตจังเป็นวันเน่าวันซาโฮมโกหึงเจ้าค่ะถึงนั้นอาศักจังตีทุนปากปีด้านตายจังเป็นโผดีมีเปี้ยงขวดเจอหมายตู่เท่าค่ะ
3: อ๋อมือลองเขียนจังยิ้มไกลไปเจ้าดีอ่ะเจ้าจูคำไหมเอาวันแขกสุดกากันหนัง
0: เพียเธอคุณหูคำสุดวันแขกยะเสียงดิ่งก้อยมองเห่อปีขุนเปี้ยงจิ้วหอดเห่อปูได้ดวดสันพี่เสียงเฮวยกำในเบิ้งยังอยู่ดีเถอะไอ
4: ้ตีลุงเตียดใบยอม้าหลังเนื้อบอยกินน้ำขันเนี้ย
5: อ๋อ
6: จ้าลิกคำตันเขาก็เนื้อบอยกินข้าวผอยไทยเอาปะ
5: เลือดเนี้ยจ้าเสียงเฮวเขายังมีหลายวันจังแผ่วเฮิน
6: ยังมีเคยเสียวันหนึ่งป
4: อปอใจเหมาก้อยเมื่อเจ้าเป็นเหมาเสียงเฮวด้านหนาว
6: อ๋อใจข่าวมีลองตั้งสังข่าปีละ
4: อ๋อตีเจ้าก้อยเป็นจื้อถมกันก่อมวูได้ยินปืนหงว่าลูกสาวซาเทล้างดิ่งเสียงซ้อยโจขุนหูข้ามหิมเอากะล้างหงขำท่านให้ห้องห้องขาใจเสียงเฮวไหลว่า
5: ใจเสียงเฮวเขาโดดขึ้นกะไผ่ใ
6: จก้าวเบียกจำจินนอนก้อยจ้ะสัวมันเผียวกับผายผายกะ
0: ได้ยินคำหงว่าร่างเหลี่ยงเสียงสร้อยโจ้คุณหูคำหิมเอากะได้อะเสียงหิ้วถันตุกเจอตั้งเฮียงก้อยเข้าหิดถาบตึงบินขึ้นเบื้องกะเฮาหู้ได้ดวงตี้หมันผายผายเขาสามปีรองอ่อนกันไปตั้งขึ้นตั้งวันข้าวตั้งไก่เจ้าหิดจิ้วตันเต่าหด
5: นั่นใช้เสียงหิ้วของพวกบ้า
7: โอ้ใช้เสียงหิ้วมาใช้เสียงหิ้วมาเสียงเฮียวไปจ้ามา
8: อย่าปวกบ้าเหา
9: เสียงเฮียวปวกบ้า
6: อ๋อปวกบ้าขาน้องเขาป้าเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาพี่ลองตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซา
9: อยู่ดีอยู่
10: ดี
7: โอ้ท่านป้าได้คืนครูมาหนำให้อ่ะยังมีสันกาจ้างเลยอ่ะ
9: สันกาจ้างเก่าปูเท่าเข้าไข่ยำหม่อนปลาได้หู้ได้หันอันนาปีนเฮ้ย
7: โอ้ห่างนี้เด้
6: ก
7: ็是来西乡的。
6: 第三，乡里
5: 边户看你么个？这的，这啊，爷爷，虽然咱们长薄吧。
6: 乡里，没有头哎，比河南过咱薄户，这等好门户过咱很高。比伯伯哥让人恨，对他哥不便莫帮咁混造。少当兵奔入古国，哥咪好满户高海包；少当满奔入古国，哥咪想打满高拍荒。 比你哥高阳富，你来顾货是下饭，和毛来很薄高阳猪，高地总是点阿母阿伯。
3: 咋想有？地也不多啊，别上好行的米行水果，乱在地干。
5: 这，胡农看不过来，不晓得官和何来督下，等来不就佛就兄当招啊。
10: 咋想有？怪是无法看胡人，都得做嘛。
3: 哥，得好兵胡看。กายมสัตถึนตื้อได
6: ้ทหารหุ่นคำมีศึกนำลายไปให้กูเขาได้ซุ่มจู่เขาหลุดเข้าเจอเปียงยา
5: เจ้าล่างหุ่นคำให้กูอ้อนกูนกล้ามาถามทั้งอมเอามั่นตอนผลพี่ข้า
3: เจ้าล่างทั้งคือปีนกูนก้าป้าได้ขึงคู่ดีมาให้ล่างเขาข้า
11: ส่งคือปีน
3: ปีนขึงคู่ดีลายลายข้าล้างชิมข้าเลยใจเสียงเธอล้างคือป้าไทยมาข้า
6: 比么在外发光感更大，那个看高如对方梦魇，想把当边爽下，将得门偏怕得机，那个乱高买发个高比阴甘，想把乱高将得外省门接扎当边，听不莫还晒门亮内坏。
11: 在想了，
0: 想令印帕呆按想休点马人。ท่านโจมาดำตาโปดูดูไหลไหลซำเตี้ยมขึ้นเธอสองบ่าวเหตุขันผายเอาปวก
5: จ้าเฉียงเฮียวกาดิเขาปวกบ
6: ่ลูกสองขาจับปวยอ่ะปีนเหี้ย
3: จ้าเฉียงเฮียวจีเฉียงดิ่งให้ลายมา
6: อันนั้น
11: จ้าเฉียงเฮียวเบิ้งสังอ่ำขันเจียวไหวปวกจูเธอเกาดวงถ้าเติ้งบวกข้ามไหนบ่าวเจอเก่าดวงขาดเปียดคู่เสียบจ่าสองฮะเปื่ออันยังหือเดือข้ามปูลาป้าติกจับดวงให้กูเบื่อเมางินหันก้อยม่วงย้ำขึ้นตื่นนอนฝันควยเจ้า

0: khốn tập với điệt chiếu khán giả là giả hơi cầu đoàn bốc đắng tha muống hứng sẵn và bị cầu hiện chân chữ lăn má đoàn mơ tập với thứ khúc phản giản ca xin chú
1: gà đi khâm tân
2: ồ
1: khẳng đơn đúc sơ
3: Quân tăng nảy phoam xỉn biến bạc Âu gần và ba gần bình bảo và châu càng ịt bú sơ chìm tăng quân hay quân đa ba gần thảo biên khứ đủ khoản sực đúng bây giờ sám văn ba thừng đau đuông thì cơ trầm biến hủ khám nhanh gà đi khờ xiềng hiếu quan sự biếp tha đỡ đuông bay nhanh mân đăng khám tân xiên gà đắc đoám hấp đáng điện xiềng xoài
1: เราเจ้าคำค่ะล่างล่าง
4: ตีสัง
1: ล่างจู่ปืนลักไปค่ะ
4: อืมหากสู้ไปหกสู้เหตุหรือปะกำไรสู้โลจ้อมเก่ากันดึบติ่งกำเดียวเผาไปกูตาย
1: ป้อมหิมในล่างขึ้นมาเก่าตีเตียบโคสู้ออกเชิด
3: คนหูคำสี่จ้างเท่าวันเสกมันดึบติ่งออกเบี้ยงมาเสกเสียงเฮี้ยวปุ้มแบบท่าไว้ตั้งเจ้ากำในผู้หลังสือไฟพวงออกรุ่มหนังกันโหบกาจู้เสกหูคำฟันกาฟันมาเสกหูคำกำควงตายกำควงไปผู้ห่างเปียกทางมันขุนหูคำกวนในก้นซ้อมหลายโกไปเข้าเด้อรวยเล้อเถินกะจู้จ้องยาสิเสียงหิ้วกู้อ่อนเสิกดึบฟันถึงไทมา
1: แกนั้นเขาไปออกคุณป้าอะไรมาซะ
5: ไปหู
1: เรื่องกาติดเขาทางกา
5: ไปหูเรื่องกา
6: ขุนเสียงหิ้ว
1: อ๋อหาหมอเจ้าอะไรต้องอะไรตื่นข้า
6: ขุนเสียงหิ้วเขาสึกเมื่อเศร้าแย่ถ่อมเก่าพลาดได้สูเดียว
1: อ๋ออยากเจอหมอเจ้าพาดอะไรซื่อๆมันมันค่ะ
3: ถ่อมเจ้าสั่งจาซี่พาดเถอยาขนหูคำก็จังจังดังหือหืองาขึ้นตั้งซุ่มเสิร์กซ้ำซุ่มดังไอล่ะสามขนตั้งดังปวกขึ้นตั้งอิงถ่อมอ่อนเอาฝงเสิร์กเติกปี้ได้ไหวปวกจื้อหว่องเสียนตั้งสี่เจียงเปียดหน้าพร้อมกูป้าหงจอดไหลเบื้องคุณเสียงยินจมขุนเสียงดังเปียงหอดถึงเครื่องจีกันโหเสือกาเด็กเอกคำตันตัวบาบี้ตั้งดังสาวจ้อยเจอปั้นเกียกตุตั้งไหนจุ้มเจอเฮ่อควบกูสามเบาสามดังเห็นตันวันเดียวเขียกภูมิสร้างปวงเฮ่อตางเตียงเลี้ยงเสือขุนเผอร่างมันเดียนหักเฮียงเฮียงเจียดจังมันจังเบิ้นปึงเดินอยู่ฝ้าฮือร่อนบุ้นเตียมเสือส่องเลี้ยงปึงเหตุกู้สี่เอ้ยกันโก้กึ่งมีจางหักเลี่ยนเจอตู่เสือสั้นจังดักเบิ้นปึงกลางหาวเก้าขาวเลี้ยงปึงดังสายวันอ่ำวอด
7: อันจิมเก้ตั้งไหนถ่อมโจกไรเป็นจึงกวางโป่เสียงหิวจึงหลังในเบอร์ไรเขาปล่อยเมียนตั้งเมียนเอาป้าเตอร์สภาพถ่อมเขามองไหลคือ

0: Mew Azang, Mongdo Azang, Mongdan Azang, Kringtong Lak, Krimuingam Nipe, Pungku Madundan Na, Boshan Gung Pampaji Sulo Ai, Gugan Lak Ri Lamni Madundan Mai, Pura Muni Go Damadundan, Yadan, Kanlom Yu, Dano Sungon Ta Koshbra Reladak Kun Na, Gung Pampaji Tia Manan Kringtong Lak Krinipe, Radiam Nabra Lam, Mew Mere Zunka Jat Lamni Tia, Grow Bong Gumpon Kratma Shungun Ngai, Si Shong Panna Madum Mongdo Ni Go, Si Shong Panna, Fei Yi Gan Bai Chang, Mwai Gung Pampaji Bukamu Bongkyo A Lam Shjan Dane Shmu Shmat Mulam Glon Na, Si Shong Panna Gana Tuen Nung Jarong A Kung Tong Gung Pampaji Ni, Kum Zup Shjan Dane Ta Lai Na, Gung Pampaji Bukamu, Gung Pon Lam Shjan Dane Shmu Shmat Mu No Glo Kratwa Ma A. Nde Zomra Ning Rawa Yang Ling Chang Miu Chang Yen Gan Wang, Mong Dong Gan Mere, Dao Dong Gatong Ni Go, Bugan Sham Gan Gaja Go Jow Na, Tian Ju Gua Tia Maling Gata Wu Yo Ram, Mwe Lam Pe Bong Dan Ai, Du Krong Masa Kan Ai, Kai Lu Kai Sha, Ram Lu Ram Sha Mo, Zong Ro Di Glo Kratwa Ai Majo, Du Krong Aju Kam Sha Lam Tia, So Gan Aju Kam Sha Lam Lakong Glo Shpin Dat Lu Nga Ai. Ching Lakong E Kumunga Ning Ta Gatong Ding, Gua Bie Dun Mali Zai Mali Shilngai Gatok Gru Mali Glo Lajang Na, Glo Shpro Mano Yen Sien Mi Mo Mi E Mali Zadu. Mugru Dun Mali Shi Gru Shula Lu Na, Glo Shpro Mano Yen Sien Lakong Monsini Ching Gru Du. Gatong Ding Du Krung Masa Go Kan Na Wu Yo, Wu Di Ta La, Re Lam Ta Na Glo Shpro Mano, Yen Wan Lakong Sien Mali Mon Munga Ching Sinit Munga Zadu Nga Ai. Shi Gam Shani Mongdan Kamong Gutong Ton Modam Ni Gun Nas Gun Jilu Ai. Ntoy Shim Sum Ya Shna De Do Ching Munga Du Yang, Mongdan Ding Ta, Yinam Da Lu Shan Ai Mam, Kao Lan, Mu Gadi Lakong, Rim Zan Wam Zan Shu Gao Na, Tam Zanam Zan Shim Munga Dang, Shu Gao Ai Kure Zai. Shi Gam Shani Sugun Jilu Ai. Daning Shi Dalang Ai Gun Na Shi Dam Munga Ta, Mongdan Wan Yang Lam Ku Toshle Dan Ai Rung Rai Gu. Dun gdi shi gru ri sni dun na, mning pung ai dian na ta, tam za na lang ai gtong ma zat ra jang a ai. Mia mong dan me gam jim kai dap ga zum sha, shi da gru ntai shi lkong ya ta kosh bra dan ai. Mong dan deng yang wu psi jim pin so shi ga dan ai ma zhu. Mia mong dan gom sam ga ming ang lai, shi da gru ntai shi mong a ya gun na shi zhi ku ya ta. Mia mong dan go mong a mu lam tie siang na san guan krat wa na ri ang a ai. Ga zun sha zun ai. Mia mong dan tie mia mong dan go. Kring tong ku kao tung bu tie. Gam gam ren sha rie krang pon rie. Mia mong dan go. Mia mong ni tie rao. Gum sam gam ming ang lai. Nde lang san guan mu glo na. Yan zai ku bong pom ai lam. Sung chung kum zup glo krat wa. Mia mong gam gam ren sha rie krang pon go m dien mo ta. I grung rea ajun si grau lu la na ku tush mo krat wan na. Mong dan lakong na mong jeng sha ni pe aju grau shlu na mi mta dan ai nga ai. Yi lang fa ra si shi tong tam ni ntai shi ma li ya ta. Shi ga shi pra na zun ai. Yi lang du bong pung ni tie ni kan ai shi jie si lang leng ai mi zun yang. Ya yang bong gdi lam pa mong re nlu shi bin ton ai. Yi lang ni mi mta dan ai mo la ma kha gu. Yilang ti American bongkati lam tha, maa kha shi dan ra ai sha nrei. American mongdan gom samgam te lang pu kosh bra dan ai adien tha, gra bongkati lam phe mong, ming krak ng tu ai, nga zun ai, nga ma ai. American mongdan gom samgam te lang pu ntai shim liya ta zun ai. Isale ni American tie yilang bongkati lam shi bin tuan na achang lam phe, sa je pri ai lam ng lo yang mai ai. Li banan gra sha go sagam ai lamong nglo yang mai ai ra adian tha li banan zhen zhu dang tie phuan rie maga lam shu ni mong isale ni phen sagap yang mai ai nga ai shi ga ma dang nga ai khop shram sha ni de lang na shi ga go swan tishna da ne rie ma dun na xi jin pin a ga do mi bai zhe ma da ga ni zhe san nan shen la tai zhe la Amiu Shani, Gundum Kulungai Zon, Mikrum, Gunam Zum, Lamlumon Nanta, Rao Jumshgun.
1: The Nimi, Shijin Pina Gado Mi, Shin La,
0: 东空母母都习近平听了抗议什么理念是他们送不了样他蒙丹蒙母萨帮帮让多能多是了抗能把了抗浪子碰若阿牛沙碰浪点那是浪帮碰碰都帮子碰过三浪样嘎是嘎一时来没东西不让等爱安天蒙丹过是不能谈爱阿牛沙若爱蒙丹日阿牛沙莫碰你过长满个把铁南相看爱生来没有蒙丹三种爱碰生让萨拉姆罗是跟看哇爱拉姆过比姆萨拉姆难他阿米乌沙莫蹦里格罗样刚刚电门那段让爱做昂爱蒙姆萨用拉姆热巴蒂亚阿米乌沙德拉空着看是都看哇阿米乌沙是阿米燕没都不通德拉是跟看哇谁是走啦阿米乌沙是个蒙正沙尼只为蒙丹配音啦中华阿缪沙配音啦中华共盘帕之配音啦缪阿蒙丹三种爱碰生日拉姆罗莫配音啦爱米尼等样是扎战那阿缪沙米克姆拉碰生日金格林拉蒙丹是本坦拉配高升高克拉拉爱陆公陆妈介绍是班是拉拉瑞拉丹阿缪缪苦拉阿缪沙替阿缪沙是阿缪言所以跟碰生日老老增卡说烂呢阿米乌沙是阿米亚呢是我们沙尼佩阿就等样卡卡姆沙是文章哎米克姆金格林蓝过甘普王日藤江舒格隆蓝过金阳日阿米乌沙是古米克姆荣日中是滚让我们家增卡若战瓦艾勒这么东尼是跟卡瓦阿米乌沙米克姆蓝科是布拉新是班摩宋中格罗克万那阿米乌沙是古米忙了爱啥干嘛干嘛认啥米么都看爱阿荣斯当路爱坑通个扎浪铁浪他们都有完那苦是古扎爱蒙丹顶阿米乌沙是古蒙正沙尼古阿米乌沙米克姆爱蒙么萨坑满个把配门努是丹那阿米乌沙米克姆兰配这天开个来你马卡配刚刚能卡高扎爱德拉国看那克姆干什么什么蓝配尴尬当着这把看完那阿米乌沙米克姆碰生日金格林蒙丹是本坦爱普刚是公刚刚过么点端热爱生日阿米乌沙碰蓝点那斯朗尼都不深入某个罗是扎扎那比么萨拉姆南塔阿米乌沙某崩里个罗个扎那么多怕这着爱阿松铁多但三太蓝个罗那么多อาจูสังอับสโปรครัดวาราไอง่าไ
1: อเขียนเรื่องของไอคนกรุ่นยิงยูนามงโตแต่ยิบจุพันกรรมลงไรเทตันนุกโลสโปรลงไรนำหรือยังกระบาจุนากุมโปรทุกล้านหาผาจือมันจะเฉยไม่คู่หลังเฉยมแต่นุกโลสโปรลงไรอาจังมาดังสวดลาลูนามตูยูนามงโตก็เขียนเรื่องของไอคนกรุ่นยิงแต่ยิบจุพันกรรมลงไรเทแต่นกโลสโปรลงแรนนั้นหรือยังจากกรมพรกปาชัวไอชมูชมดนี้แต่ยังกโลครัดวางาไอแต่ยังเราก็ท่องหนึ่งท่องขันหลังนาหลักสังกปาโจหลังมัดโนมาสัตตงาไอเชียงตะควงไอคุณครูหญิงท่ายูนามงโตแต่ยิ่งจักพันกรรมลงแรเทแต่นกโลสโปรลงแรนนั้นหรือยังจากกรมพรโลติกเดียลูกปาโจนาไรนั้นหรือไอกปาโจกรมพรกราคูพิลานาไรดินราไออย่ารู้เดียสิเจนดานาโตกปาลังไงกปาโจมาสัตอาเทียนกปาโจนามชากบ่าจั่วนาอมิวอปอพันเทมสัจตังลำละไงกบ่าจั่วมสัตอาเตียนเขียนละกองไอคุงครุญิงสตาละไงปรละไงยากวนนาพังไรกบ่าจั่วกัมพรเพพงกรันไพดันนากบ่าจั่วกัมพรลังมะจังชมูชมดลำมงวดไสลำละคองกบ่าจั่วนามชามตุอมิงเทนันจะพามจิงบังไอสักเสคัมลา GPS คูชาอยู่ยังยูนังโกไรชมูชมดมุทาครักลอมไทลันนายูนามงโตกตาโกรงเรขับละไอลังชยอมชานีเรแต่ก็กุมโปรกบาโจนาอคังพิชอนไอมชากุมโปรโจมชารงเรขับลามชาแรมริสักเซลังมัดกาโบนีโกมเรนชาไรราไอลามซมกบาโจมสัจตังยังไงลังชยอมชานีตาเจนันพิมปันตันยิบลังไรตันนุกโลสโปรนายีตาละคอนตันนุกโลสโปรมีจัดเรตันยิบจุพันกามรงเรเทตันนุกโลสโปรรงไรอาโบอามิโอมลีมือไรยังและไงมีมโนเย็นชิงกรุนไรจังรุงเรนนามือกบ่าโจกุมโปรไม่ละไอสติระไอลำโก rung rai lang ngai mi a manu yan ching klu chan lai jang ko kum pro ng ba jo sai le kong ma sha ma rai mi close pro rung rai mi mi tha lang ngai ko mai ka ba jo ai le lang ngai ko ka ba jo na kum pro shtan shtang chu pang ko le tha ai chun ai rung rai ni phe ma ga lam shku khu khyam sa jo ai kum pro ni sho ka ai phang gro phang shtum na tun manu ko na tham la cha na shim nga rai na je le lang ngai mi ko ka ba jo ai kum pro ko yan ma nga cha nlai na tun manu ko yu na mung to sak jo ai to cha sak se lang mat khun bang manu lom ai ko khan ai to ga ba la khong ga ba jo kum pro thuk jo na ga lom sa ga ba jo kum pro ko shini shku na jo pa ching sing ikon na shna ching shil khong pran tha dan yu kum pro shong lang mat la ai khun na shong tu shong lu ngwa kam sa lam khu thuk jo ta lu la ai dan yu kum pro shong lang mat ko ta shna ching shil khong a shong e lang gao ra ai tian lai jang ko mai lang sai lang ai sang khan lang na kum pro lang mat lang chom sha ni shmu shmu mo ko lom ai re tu sang go san na sang na a wi ma tiam la rai kum pro lang mat thuk la dai go ko thong nang thong khan na sang ni lom ai rung rai tu sang ni jap yun na lang shmon ai dai go ko thong nang thong khan na sang ni lom ai le khong ko thong nang thong khan lang na lak sang kum pro lang mat lang chom sha ni shu a ju tham chang tan no sung kon pon ra ko na ko thong nang thong khan lang na lak sang kum pro lang mat ko thok la na กุมพรลังมากระทกลายพังมงโตติงนากระทองหนึ่งทองขันนันโพดอนไอไรตุสียงหยิเพเจ็บยุนนาลังสมุนไอมิงพังโกสุยะหยิสปราตัดไอโกยูราไอมสมตานุสงวนประกาศบรรดาขันหลังนากุมพรลังมัดลังสยมชาญยูนชันฟูเอพีพีหัวไอตานุสงวนบรรดานาตานุสงวนประกาศลักษณ์ชราสิ่งไรตานุสงวนประกาศบรรดากบาลลักษณ์ชราโกกุมพรลังมากระทกล้านาลูกทกลายพังชมูชมวดมูก็ล้มไอแต่นุสงกรปกากาปนรานายินนามุงโตชมูชมวดลักษันชราโกรุงไรเทียมหรือยังกุมพรลังมัดลังนามือไอไรโกรุงไรชลายลำคูนตาโกสกุนตัดงาไอมลีกมันและข้องกมันลักษันกุมพรลังมัดแต่นุสงกรโกมรินนาเสียงโกที่นางซาลาชิงไรเราเราสาวง่อยรุงไรสาลำคูนตาโกสาสาชงวนนาหลังสกิมชานี云山府 APP 丹诺生管不嘎嘎拉克山本拉个吧醒来丹诺生管不嘎嘎个吧本拉尼塔共破浪漫个托拉纳共破浪漫路拉爱旁是母生管母个龙爱丹诺生管不嘎嘎本拉纳云南蒙多是母生管拉克山是拉个容来天日样共破浪漫浪纳浪是叫么山尼个容来日爱旁地囊想过萨拉醒来老老萨外容来萨兰库大个萨萨生文买爱ตัวกบามสมลังนาคันสาลัมลังไงมชาลังไงมีลังนี้มีรุงไรลังไงอามิวอาบวมิวมีเทียงไอกุมพรลังมัดกำลังมีไมล่าไอชมูชมวดมุกโลไอเตียนมันท่ากุมพรลังมัดกระเดียลังลังนาตรงคงจะผ่านมัสตวนไอมชาลังไงมีรุงไรมิวมีเทียงไอกุมพรลังมัดโกชมูชมวดมุกโลไอเตียนมันท่ากำลังชาไมลังไอละคองลังสกิมชาญีกบ้าจอมสัตลำเทียทุกโขไอรุงไรเลต้าตัวไหนพังกุมพรจูไอเทชยมง่วยละตัดคุณนานับบ้านมิสมกาตานุสงกรปัญรากุมพรสวนสเกียรลำคูตานุสงกรปัญราก็ชิมีคูกบ้าจกุมพรสวนสโปรตัดไอสุยากบ้าจกุมพรก็ตันยุกุมพรสปงลังมัดคุณนาสวนสยมยาไอมิสมลังสยมชาญีกุมพรกบ้าจรุงแรมหรือไอพังแต่ชานาเสียดุมชาสิ่งไรรุงแรมสามชาญีเทเรารุงแรมกายอาจอมชาญีแรงหาไอคุณเจ็บอยู่ไอทะเลนนารุงไรแพ้ตานุสงกรชังนาคมุ่งโนกลัวตัดราไอมลีละมารุงแรนทางยาเการาไอสัตวันยิงอาจังลังสยมชายีแพ้ทางยาไอกุมโพโกกบ่าโจกุมพรนน้อมไอมีรุงแรมือไอชลัยนากุมโพโจไอปนราคูกุมพรนทางยาไอยุนช่างฝูปนรามงเราอาเดียนทาลังสยมชายีแพ้รุงแรกบ่าโจอาคังมงทางยาไอเราโลไออาสุยาตราชิชานีเจลามอยู่จังยุนนำมุ่งตัวผู้กายุงกามุ่งกันรุงนี้อา微信公众号天的空爱空中人让是用人撒铁南格来爱拉克山市啊没有爱
2: 我看不每天你不迷样啦是蓝色不然样啦民梦表五个孙梦四五个
0: 是噶，么得啊！哎，考试上啥呢？考上俺们呢？莫看莫为是不阿点百度啦哎！你得啷那莫看莫为是不阿点他？什么做什么让俺们铁乡哎？莫看你帮他哪个哎？怎么得啷个？

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอวิทยาหมอกันได้เพจเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเจ็ดเวลาข่าวสารใหม
1: ่โครงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอบินยามเอากันได้เพจเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเจ็ดเวลาข่าวสารใหม่
2: ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผย

0: ติจงโกและพระเดชคำเห็นจองการสืบหาการกาค้าต่อกันอยู่แห่งเมืองเสยกพัมยินนานนายพระเดชจงโกและพระเดชนางหยาตรงนางหยายกเหตุการณ์สืบหาการเจาะปากกาอยู่ในวังโตเหตุการณ์กาค้าต่อกันเจียงสือเหตุการณ์สาเจ็ดที่ต่อภายหกปงสางแยนเสียนซอคำหาเลิงเปิงการปลูกก้อหน่อวานแถมใสอยู่ในป่าไม้เลียงไก่คือจุ่มร้ายอีกแถมตาเสาไหลต่างประเทศประเทศเสาไหลเขามือน้อยสองกดหมู่ไปเสาไหลหอยปูนได้เปียกเสียผาปูนมีงานลายผู้พินทรงท่องประเทศมันจังมาสู่ถามประเทศทรงโกบ่ได้ก้อยฟังขณะข่าวสารใหม่แคมถีผู้ย่างข่าวสารได้คู่หอดถึงเดือน613คำเตะเข่าไปนี่มาตั้งหลักท่าพระเดชทรงโกป้องถึงเหล่าป้องตระของโคลงปูนปั้นเหมือนตนตระของโคขำขอบเลี้ยนลงปูน2หอยหาสิเหมือนตนไต่ตามออกแห่งคำตั้งได้10ปีไปอินานเซินนงเยโคโซเยนตีคำตั้งดอกไม้ดอกม่อนไต่ตามโต้คำตั้งจือฟันดอกไม้ดอกม่อนออกมาหาสิเจอไปเปิดตัวอยู่หือการปลูกตัวไม้ก็ดอกดอกไม้ดอกม่อนใส่ในกันในเฟียงให้ดอกการสินท้ายเดินเท่าหลอก13คำยินนานนายพระเดชทรงโกและพระเดชคำเห็นจองการสืบหาการกาค้าต่อกันอยู่ดีคนมีนเตียนสื่อโกจิ๋วหวยจ้างทรงสินหายกเหตุสองปากสองป้ายออกปากว่าจักไขการไขไล่ต่อกันเมื่อกว่างเหตุการกาค้าของโคต่อกันตัวอยู่หือการกาค้าของโคต่อกันแต่ผมนั่งไปเดินหกหลอก13คำยินนานนายพระเดชทรงโกและพระเดชนายหยาต้องนายหยาจองการสืบหาการจับปากกาอยู่ในวังโตเหตุการณ์กาคาของโคต่อกันอยู่ตีคนเมียนเตียงสื่อโกจีขนจ้างทรงสินหายกเหตุมีสร้างหูจิวอันมาเต๋เจ้าสือสิบอกตีนายยินนานและราชาตู่ตาลงพระเดชนายหยาต้องนายหยาบูตังอยู่เวียงมังเสจับปากกาอยู่ในวังโตเหตุการณ์กาคาของโคต่อกันสองหอยกุ่นปลายเขาพำดันฮอกหลอก13คำเนี่ยเป็นวันปยาของโคเก่ากว่าจิกาลาไปในปี2026โตเข่าทรงสามวันหิมาบาดมังสุตีในเส้นเข่าอยู่เหตุจองการหลายสิหลายอย่างเพ่ไขออกการหักษาสอนสืบและใจหยงของโคเก่ากว่าจิกาลาไว้นั้นเป้าสารสืออยู่เหตุการณ์ข้าฟอนหิมนกลางคืนจองการของโคเก่ากว่าจิกาลาไว้ฐานเสือฐานเส้นฐานพัดเกตกดซาซุ่มปยาหือตั้งหลายตั้งผู้สือได้ตั้งข่อยการไปยาห้องโคเก่ากวนจิกาลาไว้ตัวอยู่หือห้องโคเก่ากวนจิกาลาไว้เขาปอบเป็นการเขาอยู่เฮากินโจประเดี๋ยวนับเสียงนั้น12ปันหน้าเจ้ายกเหตุการณ์เขาปล่อยมาไปยาห้องโคเก่ากวนจิกาลาไว้เพคไขออกวัฒนธรรมห้องโคเก่ากวนจิกาลาไว้ดี12ปันหน้าเจ้านั้นเมื่อโดนห้องการโปกวนสาเจ็ดเนื้อกะเนื้อดีดีเจียงหงสือสือเจ้าภาษาไต12ปันหน้าสุนมห้องการนับตามอาญาติดต่อเทศการกาขายตบภายหบปุ๋งในเก่าจอน12เจียงเหตุการณ์สาเจ็ดกัดคิงคณาตาตีจองการพิรัตปายาจุเจออกแห้งอามาขามอํานาตาตีหมู่จกสายตามอาญาเข้า2 3ปีมาเต่าตงชวนมงตงเฉินช่างแย่นเสียนในลินซางสือสอคําหาเหลิงเปิงการปลูกก้อหน่อหวานอยู่ในป่าไม้เลี้ยงไก่ฟงเอพากดถึงได้รักษาธรรมจัดและหือจุ่มร้ายอีกแถมตาเสาไหลนั้นปี2000ปลายสหัสตัวตั้งชนจากงไม้ปกไม้สร้างสีหอย40ตนปลายพากดถึงนำสั่งกันเงิน11หมื่นเยนปลายเศร้าได้หนอหวาน46ตนพากดถึงนำสั่งกันเงิน27หมื่นเยนปลายตั้งชนเลี้ยงไก่คล้ายไก่พากดถึงนำสั่งกันเงินสีหอย65กว่าเยนปลายผู้ย่างข่าวสารลูกในนงเยนงชนปู่ได้ฮูพอดถึงวัน13คำหลายแรงหนาลีหาตาตั้งพระเอสประเดี๋ยวเสาได้เขามือน้อยย่ำพรสองกดหมู่ไปเสาได้หอยปูนได้เปียกสิบหาปูนผู้ที่อ่างเขาสามได้คู่ปีนี้เดินหนึ่งถึงด้านหาตั้งหลักท่าพระเอสป้องตัวละของโคชกกดตนไปทำในเรือปีกายเวลาย่ำเดียวกันหอยปูนได้ปูนไปเปียกผู้ปากกั้มในหงการไหวเจ้าปู่เดินหกหลอก12คำพระกัตตาพับเอาสี่จิมเพนผู้เป็นสุสีพระเอสอังเจิงมีงางลายผู้เป็นทรงท่องพระเอสมานต่างวันนี้ถึงวันสิบเก้าคำมาขอยการสู่ถามพระเอสทรงโกกำลังผู้พิ้นจ้องท่องพระเดชอเมริกาวัน14คำออกปากว่าพระเดชยิสเซเลยามาโมเกาพระเดชอเมริกาและพระเดชยิลานอุบโซต่อกันนั้นอย่าข่อยการล้อมกลุ่มพระเดชดีปานหนุนนั้นอ่านสกัมพิออกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผยเสียงปองนี้เพื่อข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้ซับเก๋ก้องปองหำเห็นอาดยาคู่ฮิตก้องเจ๋งอยู่กินจบใจประเดี๋ยวเป็นเวลาห้ำเห็น
0: เปิดตัวอยู่การจบใจไปตามดีและข้องสั่งพยาเด็ดปิดเปลี่ยนดี

0: ไหมอีหลานเซินพยอกจองการสื่อห้องสังพยาและสูมาในปี2026โตใหม่เทมปีนี้ยังมีการแผวพอน้อยคันกาห้องคล้ายตัวไปบั่นตรงปี2026โตอีหลานเซินสื่อห้องสังพยาและสูมาที่ได้ปังปูเงินหลายถึกเตาได้หนีดีเอสเตรียมการนั่งซื้อขำคอยาทากีผู้ขามาบอเหือพี่น้องตั้งหลายหนึ่งเวลาผ่านคักโตโตเจอและตาไม้ปังปูหนึ่งเวลาผ่านคัดปังปูเดี๋ยวปี2026โตเดนุงโลออกคำหนึ่งไปเบ่งเงินปังปูเบียงปิ้นรูข่อยการปังปูเบ่งเงินจะยองซ้ำจองการก็มินมบสองโตโตปังปูการซื้อเสียงตุนโตจดไม้ผูกก้นมูอยู่กินในบ้านเมืองยินนานสามตาไม้ปังปูหนึ่งไปสื่อเซาจีพินปานนาหลีพยาแวนตาพยาฟงปินของสั่งพยาและสุมาสีเจอขันกาเจอได้ป้อลงปุ่นหกปันเยนก่อปังปูไดที่ได้พิจารณาในปินขันกาเจอได้ลงหกปันเยนนี้ป้อปังปูหือสองกุนได้เจอได้ปังปูหือเตอหนึ่งจองได้ปังปูนี้จานไดพอหน่อยขันกาเสียแล้วหอยปุ่นได้ชิบหาปูนจองได้ใบปังปูเงินป้อลงหาหอยเยนขันกาคล้ายนี้เอาการฝ่าเผียวอีนานเซนจดหมายไว้นันปินผ่ามานสองการฝากเงินปังปูวันใดกลางไหนเจ้านาหลีเจ็ดตาถึงกลางคืนนาหลีสิบสองตาใจเอาการแผวเตียนซื้อมาตีตั้งใจหยงไผใจอ้อนมันใดตามพิญญาณฝ่าลุงไปใจเอาการเตียนซื้อนี้ที่ได้อยู่อ้อนเพอเวลากลางคืนสิบสองตาใจหมดเวลาไปก็ใจหยงบ่ได้หนึ่งการแผวตีเสียงโคผู้ซกสายไปถึงเสียงโคสื่อของโคอยู่ตีเสียงโคหันสามารถจะยงเตียนซื้อเผาสื่อของโคกดได้เหินสองการเผาไปบั่นตรงผู้โจกจ่ายอยู่ในวังโลกงกงฟูพินไทยหันจะเอาการเผาจะเอาการเผาเช่นเดียวไปถึงเสียงโคไปบั่นตรงสื่อของโคกดได้เหินสามการเผาจับปากกาอยู่ในวังโลกาขายของโคผู้โจกจ่ายจะยงยินสร้างฝูAppเอาการเผาเอาได้การแผ่วเช็ดแล้วอยู่ดีเจาะปากกาอยู่ในว่างโลเหตุการณ์การขายของโคหันใจหยงสื่อของโคก็ได้ของสื่อเหตุใจตามการส่งของโคฝากมาฮอดถึงเฮือนก็ได้สีนี้การแผ่วตั้งใจสื่อของโคนั้นผู้จกสายอยู่ดียินสร้างฝู APP แจ๋วการแผ่วเอาได้การแผ่วเช็ดแล้วไปถึงดีเจาะปากกาอยู่ในว่างโลเหตุการณ์การขายของโคในยินนานเส้นหันใจหยงก็ได้ผู้จกสายตามใจเลือกเสียงเอาเสียงโคไปสื่อเบาก็สื่อแล้วสูงมาถึงเฮือนก็ได้3ทินยานใจหยง1กุนได้วันใดจะเอาเผาเตียนซื้อเจอ1ปอก1อยู่ในเวลาจองการบ่ผ่านกักจะเอาการเผากี่ปอกกุนได้เจอได้จะเอาการเผาเตียนซื้อปอก1 2ผู้ชกจ่ายจับแบงบักคันละคันหาปังปู่เสร็จแล้วจะเอาเหลิงเปิงผ่อนหน่อยเคกาซื้อไปตั้งอยู่ในวังโลหันเคกาเงินก่อจางตามโต๊ะปังปู่เงินหือปูนอันเจินฟู่ปังปูนี่ลูกนายการแผวเตียนซื้อหันตีตานจ่ายหยงและผ่อนน้อยคันกาไป3ผู้จกสายสื่อของสั่งปังปูเสร็จแล้วที่ได้พำกับผู้ขายของโคเบากอผู้สูงของโคไวสาเจียดของโคดีเสร็จแล้วซื้ออยู่ในวังโลหันไข่การจดหมายจ่ายหยงสีกันแหล่ปอมีเริงการคืนโคเงินกาคืนนี่บ่ป้องตังเงินปังปูไต่ตามตีเขเงินหันคืนปอกยินสร้างฝูพินไทยก่อคืนปอกนาคันหาปังปูเงินนั่นหือผู้ทกจ่ายกันแหล่ใครหูก้องป้องแขนไหนก่อที่ไหนปิดจรณาไปต้องยินานเส้นสร้างหุ่นทิ้นไว้สิงกงสงขาวดีเผาข้าวการเอาของเก่าเปลี่ยนของใหม่นั่นก่อไหน
1: ตีก้อนโถไห้กูก้อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำดำไว้ฟังเส้นครับไต่สาเสิร์นมูลบ่อน
2: ตีก้องโถไห้กู้กวางครับยกยอขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามไว้ฟังเสียงครับไต่สาเสิร์นมูลบ่อน
3: เมียฮักผู้ฟังตั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันผู้ขาปิ้นก้องเจนอยู่ในเวลาเพออกกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมูลบ่อนต่อนใจนั่นมาเพอหือตั้งหลายฟังในกำคับคับว่าพร้อมสอดห้องเมืองหลือและพ่อเพไปไกลปังนี่นางเดี๋ยวคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จัดไซเฮอก็มาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกองคับ

ตะปอตะลุงแตนไม่แสนนำเนื้อไผ่หลอกหอมจอดห้องเมืองเลยได้พอเพไปไกลปางนี้นางก็ได้ขับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนพาย

แขกเต่าลิงลายและมาซืบเส้นใจมองไตกว่างงามตาสละอาดปัดจันนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนื้อสาสนา

แม่บ่มีมาไก่ตั้งไตเข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาได้บ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิร์น

ไก่สุติภัยหักใดหั่งแล้วก็สุขสาขาใจอย่าก่อยเกินปีเฮ้อ

ก็ตั้งโลดหน่อยอยู่ตั้งพัดแลนปล่อยเต้วกะแอวไข่ไผ่ลองได้แล้วยอมจูมือของติบห้องเมืองดีมีแสนจองปานอันหน้าบาดเดียววันนี้มันใจกองข้ามนางต่อเดียวหันที่ไหนกาวันทุ่มปันเจ้าตั้งมอนลายพอปะย่องเมืองลือมาอยู่ตีบคองแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปลงเอาแล้วห้อยลองแล้วเครื่องติบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป่าเด็กกว่าติบลังกาโฟจากันแนวปันยินหูปอมนากูเมืองหอหัดเต็บยังเซวและเปียวันดักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีอปีนอกได้ตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันแลนับอูปันเล่าตานไผ่ไข่หันบ้านใต้ลือไปมาพอปันมาแลนาก็ยัง

การสปาก็บอกตัวหนึ่งตัวกายแข็งขันหนึ่งตัวดีจิตใจดีจริงจังอยู่ดีมือวันไปหนาผู้เฒ่าคุณเก๋ผู้ได้คุณนั้นก็เมียนหักษาหนึ่งตัวหิ่งวังหือผู้ได้คุณนั้นได้อยู่กินตามดีมือวันไปหนา

ก็มานี้เฮาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตั้งโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันสู้ขึ้นสู้ฝันฮักกันเบาหายอยู่ในใจปีสุขใจเบาหายหรือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหรือนางวังใจที่ฮักนางเบาหายฮักน้องไปถึงตั้งโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

มานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามไหนฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนจังคือของถึงมือต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเฮาก็จะกำมาฟังกำคับบทนี้

0: แน่ไม่ทักผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งปอกหนาไกวหัน
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好阔不几米，
4: 正破价贴五千出柜，
5: 今代十三分呐，
6: 你送我财富，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

ความไอ้ลำเพะทุกสมครั้นว่าอาจารย์มาดังกล่าวตัวไอ้ขัวชะตามาต้นมาไข่ชื่อสลายคันเรียลตันนี้สุดครั้นว่าส่วนการพกายุ่มการลำท่าป้องพ่อไอ้มาครุ่นชวังจันน่าชามยันพกายุ่มการโรงแรมสลายลำเพะทุกสมครั้นว่าน่าเรียงง่ายชะตากรุ่นเทชมาสมยาท่ามีอามงยินนันตึงตาอาเซียดันสิมโปรตึงตาอาเซียดันไล่สมปันไล่ลำมงจะต้นไอ้แต่นุสงกรพกาลามาต้นไอ้ชมูชมัดโมคนมินเตียนชื่อมงมจินตามาต้นชาทะกโลใส่อินนามาตุมงตัวมิวชีกรุกอนนาดูครันว่าไอ้พกายุมกามุกอนตามตึงตาอาเซียดันสิมโปรตึงตาอาเซียดันนี่อะคนมินก็จงต้นไอ้ตึงคงตัดกษาตามมงจะต้นไอ้แต่นุสงกรพกากาปุนราเทียพกากาวนจบพกาตับกษามาคงจ่าจันซาลมาไอสุดากรุนเทศมสมยากรคุณข้องเอคุณกรุนิงกงพันผาจีเทียมันนั่งครึ่งทองหลักครึ่งเทเรียสมรายาระวายังอันเทียมงตัวชาชกุนานีกรสมุชมัดมูลำอามิวมิวกลอนนาสุดแรงแต่นี่เพิ่มกบมกาเทมตุนอายุจะชวนเรียชินลากึงไอตัดตุนมูลำนี้กลอตันเซเดลปรันทาเป่าชามิวนี้กรฟีช่างตาวูไทฟีจีเยว่าไอ้กงพันธ์ใจกันสบกลอนนะมิวอาจังมงตัวอาจังมงดันอาจังครึ่งทองหลักครึ่งมุ้ยงามนี่แพ้พงคูมาดุนดันนะปอชันกงพันธ์ผาจีสู้ล้อไอ้กึการหลักเรียลำนี่มาดุนดันมาไอ้พอรามิวนี่กดแต่มาดุนดันเปียดันคันล้อมอยู่ดันนู้สงก่อนถ้าโคชบราเรียลตัดคุณนะกงพันธ์ผาจีเทียมันนั่งครึ่งทองหลักครึ่งนี่แพ้ประเดียมงาประลำมิวมาเรียจังคาจัดลำนี้เทียกรอปองกุมพลครัดวาชมุนง่ายซีช่องปั้นหนามาตุมองตัวนี้ก่อนซีช่องปั้นหนาไปยี่กันไปช่างเว่ยกุมพันผาจีบุขโมปองกิยาวไอลำสิจันตันในชมุชมัดมูลำกลอนนาซีช่องปั้นหนากานาเทนึงจ้ารองไอครึ่งทองกุมพันผาจีนี้คุมจับสิจันตันในทะเลนากุมพันผาจีบุขโมกุมพันลำสิจันตันในชมุชมัดมูโนกลอครัดวามาไอแต่จอมราหนิงระวายังลิงทางมิวทางแย่งกันวังมองตรงกันไม่เรียเต้าตรงกระทองนี้ก่อผู้การสามการกระจากว่าเจ้าหน้าเทียนจุกว่าเทียมลิงกระตาอูยอดเริ่มเว่ยลำเพ็ปป้องตันไอดูโครงมาซาขั้นไอไข่ลุไข่ชาเริ่มลุเริ่มชาโมจงรอดดีกลัวครัดว่าไอมาจวดดูโครงอาจูคำชาลำเทียส่วนกันอาจูคำชาลำละครกลัวสปินตัดลุงาไอเชิงละครเอคุณมงานิงทากระทองติงกูอาเปียตัวมลีใจมลีชลงไงกระทอกรูมลีกลัวละจังนากลัวสเปรมโนเย็นเสียมีมวนมีเอมลีจ้าดูมกรูตัวมลีชีกรูชูลาลุนนากลัวสเปรมโนเย็นเสียละครมนสนิทเชิงกรูดูกระทองติงดูครงมาซาโกขั้นนาวูโยวูดีทาลาเรียลำทานากลัวสเปรมโนเย็นวันละครเสียมลีมวนมงาเชิงสนิทมงาจ้าดูงาไอสื่อการมชานีมงดันไขมงกทองทอนมดับนี้ก่อนนาสกวนเจลูไอนทอยชิมสมยาชนะเดียตัวชิงมงาตูยังมงดันติงทะยินำตาลุชาแน่มามเข้าลันมู่กะดีละข้องริมจัดวันจัดชูเก้านาทำจานำจัดชิมงาตังชูเก้าไอคูเรใสสื่อการมชานีสกวนเจลูไอแต่นิชตาละแง่ก่อนนาชตามงาทะมงดันวันยังลำคูทอชเลตันไอรงแรกว่าตัวกระดิชื่อกรุรือสนิทตัวหน้ามันยิ่งปงไอเดียนาทะทำจานาละไงก็ท่องมาจัดระจังไอเมียมงดันแม่กันมาจิ้มไข่ตับกาจนมาชาสุดตากรุนทายสุดของยาทะโคชปราดันไอมงดันตั้งย่างอุปสีจิ้มพินสุดกาดันไอมาจวดเมียมงดันกลุ่มสมการมิงอังไลสุดตากรุนทายชื่อมงายากรนาชื่อจุยาทะเมียมงดันก็มงอาโมลำเทียงนาสังกวนครัดวานาเรียงไอกาจุมชาจุนไอมีอมงดันเทียมีอมงดันกว่าครึ่งทองคุกเข้าทั้งบูเทียกรรมการเรียนชาเรียครั้งพลเรียมีอมงดันกว่ามีอมงนี่เทียรอกรมสมการมิงอังไลแต่หลังสร้างกว่ามูกลนนายานใจขู่ป้องพ่อมไอลำส่งจงคุมจบกลัวครั้นว่ามีอมงมีอมงกรรมการเรียนชาเรียครั้งพลกลัวมาเตียมโมทะไอ้กรักเรียอาจุนสิกราวลุล้านนาขัวทุ่มหมดครัดวันนามงดันละครนามงจึงชานีแพอา
Aju grow.

พวกปาโชไอชมูชมดนี้แต่ยังกลัวขัดว่างาไอแต่ยังกลัวท่องหนึ่งท่องขันหลังนาหลักสั่งกับปาโชหลังมัดโนมาสัตตนงาไอเทียนทุกคนกับคุณครูหญิงท่าอยู่ในมุงโตตันยิ่งจักรพันกรรมลงไรเทแต่นกโลดโปรลงไรนำหรือยังจากกัมโปรโลดติกเดียลูกับปาโจนาไรนำหรือไอกับปาโจกัมโปรกราคูพิลานาไรดินราไออยากรู้เดียวสิเจนดันนาโตกับปาลังไงกับปาโจมาสัตอาเจนกับปาโจนามชากับปาโจนาอามิวฮาโปพันเทมาสัตชตังลำลังไงกับปาโจมาสัตอาเจนเทียนทุกคนกับคุณครูหญิงสตาลังไงโปรลังไงอยากก้อนนาพังไรกบ้าโจกมพรเพพงกรันไพดันนากบ้าโจกมพรลังมะจังชมูชมดลำมงวดใสลำละข้องกบ้าโจนามชามุทัวอามิงเทียนนันจะพามจิงบังไอสักเสียคำลา GPS คูชาอยู่ยังอยู่นางโกไรชมูชมดมุทาครักล้อไม่ทะเลนนาอยู่นางมุงโตกตาโกรุงไรขับลาไอลังชยมชาญีเร่แต่โกกมพรกบ้าโจนาอาคังพิชอนไอมชากมพรโจมชารุงไรขับลามชาแรมรีสักเสียลังมัดกาโบญีโกมเรนชาไรระไอลำสมกบ้าโจมสัจตังละไงลังชิยมชานีตาเจนันพิมปันตันยิบลังไรตันนุกโลชโปรนายีตาละคอนตันนุกโลชโปรมีจัดเรตันยิบจพันกรรมรุงไรเทตันนุกโลชโปรรุงไรอบโออามิโอมลีมรีไรยังละไงมีมโนเย็นชิงกรุนไรจังรุงไรนันมรีกบ้าโจกมโปรไม่ละไอสติราไอลำโกรุงแรงง่ายมีอามนูเย็นทิ้งกลูจันไหลจังโกกุมโพรงกับปาโจไซละคองมชามเรมีกลอสโปรรุงแรงมิวมีท่าละง่ายโกไม่กับปาโจไอและละง่ายโกกับปาโจนากุมโพรสตันสตังจุพังโกและท่าไอจุนไอรุงแรงหยิบเพะมกาลำสกุคูเข้มซาโจไอกุมโพรนี่โชกเอาไอพังกรอพังสตุมนาตุนมนูโกนาทำละจานาชิมงาแรงนาเร่แรงง่ายมีโกกับปาโจไอกุมโพรโกเย็นมงาจานไหลนาตุนมนูโกยินามุงโตสักโจไอตัวชาสักเสียหลังมัดคนบางมนูล้มไอโกขันไอตัวกบาละข้องกบาโจกัมโพรถูกโจนากระโลมซากบาโจกัมโพรก็ชนิษกูนาจะพอดคิงสิงห์ก้อนนาชนะคิงสิลข้องรบรันธาตันยุกัมโพรชมงหลังมัดละไอคุณนาสองถูสองลู่ง่วยขันซาลามคูถูกโจตัดลู่ละไอตันยุกัมโพรชมงหลังมัดก็แต่ชนะคิงสิลข้องอาสองเอหลังเก่าละไอเตียนไหลจังก็ไม่หลังใส่ละไงสังขันหลังนากมพรหลังมัดหลังชยมชานีชมูชมดมูก็ล้มไอไรตุสังก็สันนาสังนาอาวิมาเตรียมละไรกมพรหลังมัดถูกลาได้ก็กระทองหนึ่งทางคันนาสังนีล้มไอรุงไรตุสังนีจับยุนนาหลังชงนไอได้ก็กระทองหนึ่งทางคันนาสังนีล้มไอละของกระทองหนึ่งทางคันหลังนาหลักสังกมพรหลังมัดหลังชยมชานีชัวอายุทำสังตันุสงกรปนรากนากระทองหนึ่งทางคันหลังนาหลักสังกมพรหลังมัดกระทอกล้านากุมโพรลังมากระทอกล่าไอพังมุงโตติ่งนากระทองหนึ่งทองคันนันโพตอนไอไรตุเสียงหยิบเพ่เจ็บยุนนาลังชงวนไอมิงจุพังโกสุยะหยิบราตัดไอโกยูระไอมิสมตานุสงกวนปกากาปนราคันหลังนากุมโพรลังมัดลังชยมชายียุนชันฟูเอพีพีงวไอตานุสงกวนปนรานาตานุสงกวนปกากาลักสันชราชิงไรตานุสงกวนปกากาปนรากบาลักสันชราโกกุมโพรลังมากระทอกล่านาลูกถกล่าไอพังชมูชมดมูก็ล้มไอแต่นุสงกรปกากาปนรานายินนามุงโตชมูชมดลักสันชราโกรุงไรเทียมหรือยังกุมโพรลังมัดลังนามีไอไรโกรุงไรชไลลำคูนตาโกสกุนตัดงาไอมลีกมันและข้องกมันลักสันกุมโพรลังมัดแต่นุสงกรโกมรินนาเสียงโกที่นางซาลาชิงไรเราสางไหวรุงไรซาลำคูนตาโกซาซาชงวนนาลังชกยมชานียินชันฟูเอพีพีตานุสงกรปกากาลักสันปนรากบะชิงไรตานุสงกรปกาดับกบะปนรานิธากุมพรลังมัดกระทอกล้านากุมพรลังมัดลูล่าไอพังชมูชมดมุกล้มไอตานุสงกรปกากาปนรานายินนามุงโตชมูชมดลักสันชราโกรุงไรเทียมหรือยังกุมพรลังมัดลังนาลังชยมชานิโกรุงไรมหรือไอพังที่นางเสียงโกซาลาชิงไรลาวสางไหวรุงไรซาลามคูนตาโกซาซาชงวนใหม่ไอตัวกบามสมลังนาคันสาลัมละไงไม่ชาละไงมีหนึ่งยี่มีรุงไรละไงอามิวอาบัวมิวมีเทียงไอกุมโพรลังมัดกำลังมีไม่ละไอชมูชมดมุกโลไอเตียนมันท่ากุมโพรลังมัดกระเดียลังลังนาตรงคงจะผ่านมัสสัตตอนไอไม่ชาละไงมีรุงไรมิวมีเทียงไอกุมโพรลังมัดโกชมูชมดมุกโลไอเตียนมันท่ากำลังชาไม่ลังไอละคองลังชกยมชานีกบ้าจอมสัตลำเทียทุกโขไอรุงไรละตะตัวไหนพังก
มโปรโจไอเทชยอมง่วยละตัดคุณนานับพันเป็นสมกาตานุสงกรปัญรากุมโปรสอนเกียรติลำคู

0: 风开心爬山云南不料比亚摩干带皮心放好感动内容发电列啦高山美
1: 风开心爬山云南不料比亚摩干带皮心放好感动内容发电列啦高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผาะมีเทเขาไปนิมาตั้งหลักฐานพระเดชทรงโกปองทั้งเหล่าตระห้องโคลงปุนปั้นเหมือนตนอินานเซนนงโคเหียนขยำไซตามโต๊ะคำตังเจอฟันดอกไม้ดอกม่อนอินานในพระเดชทรงโกและพระเดชคำเฮนจองการสืบหาการกาค้าต่อกันอยู่แย่งเมืองเสยกพำยินนานในพระเดชทรงโกและพระเดชนางหยาตรงนางหยายกเหตุการณ์สืบหาการสอบประกาอยู่ในวังโตเหตุการณ์กับหายต่อกันเจียงสือเหตุการณ์สาเจตีต๊อปภายหกปุ๋งชายแอนเสียนโซคำหาเหลิงเปิงการปลูกก้อนหน่อหวานแถมใสอยู่ในป่าไม้เลงไก่คือจุ่มร้ายอีกแถมตาเสาไหลต่างพระเดชประเดชเสาไหลขมือหน่อยสองกดหมู่ไปเสาไหลหอยปุ่นได้เปียกเสียผาปูนมีงานลายผู้พิณทรงท่องพระเดชมันจังมาสู่ถามพระเดชทรงโกบ่ได้กอยฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ผู้ย่างข่าวสารได้ฮู้ฮอดถึงดอนฮกหลอก13คําเตะเข้าไปนี่มาตั้งหลักฐานพระเดชทรงโกป้องทั้งเหล่าป้องตระของโคลงปุนปั้นเหมือนตนตระของโคขําขอบเดียนลงปุน250เหมือนตนไต่ตามออกแห่งคําตั้งได้10ปีไปอินานเซนนงเยโคโซเยนตีคำตั้งดอกไม้ดอกม่อนแปลตามโต๊ะคำตั้งเจอฟันดอกไม้ดอกม่อนออกมาหาชิบเจอไปเปิดตัวโยหือการปลูกตัวไม้ก็ตอกดอกไม้ดอกม่อนใส่นายกันนายเฟียงให้ดอกการสินท้ายเดินเอาหลอก13คำยินนานนายพระเดชทรงโกและพระเดชคำเห็นจองการสืบหาการกาค้าต่อกันอยู่ตีคนมีนเตียนสื่อโกจิ๋วหวยจ้างทรงสินหายกเหตุสองปากสองป้ายออกปากว่าจักข่อยการข่อยไล่ต่อกันเมื่อกว่างเหตุการณ์การค้าของโคต่อกันโดยเหือการการค้าของโคต่อกันแต่ผมนั่งไปดันฮกหลอก13คำยินนานนายพระเดชทรงโกและพระเดชนายหยาต้องนายหยาจองการสืบหาการสอบประกาอยู่ในวังโดเหตุการณ์การค้าของโคต่อกันอยู่ตีคนเมียนเตียงสื่อโกจีขนจ้างทรงสินหายกเหตุมีสร้างหูจิวอันมาเต๋เจ้าสือสิบกตีนายยินนานและราชาตู่ตาลงพระเดชนายหยาต้องนายหยาบูตังอยู่เวียงเมืองเสจอบปอกาอยู่ในวังโทเหตุการณ์ขาค้าของโคต่อกันสองหอยกุ่นปลายเขาพำดันฮกหลอก13คำในปิ้นวันปยาของโคเก่ากวนจิกาลาไปในปี2000ปลาย26โตเข้า23วันมาบาดมังสุตีในเส้นเฮาอยู่เหตุจองการหลายสลายอย่างเพ่ไขออกการหักษาสอนสืบและใจหยงของโคเก่ากวนจิกาลาไว้นั้นเป้าสารสืออยู่เหตุการณ์ข้าฟอนหินมนกลางคืนจองการของโคเก่ากวนจิกาลาไว้ฐานเสือฐานเส้นฐานพัดเกตก็ซาซุ่มปยาหือตั้งหลายตั้งผู้เสือได้ตั้งไขการปยาของโคเก่ากวนจิกาลาไว้ตัวอยู่หือของโคเก่ากวนจิกาลาไว้เขาปอบเป็นการเขาอยู่เฮากินโจบ่เดียวนับเสียงนั้น12ปันหน้าเจ้าอยู่เหตุการณ์เขาปล่อยมาปยาของโคเก่ากวนจิกาลาไว้เพ่ไขออกวัฒนธรรมของโคเก่ากวนจิกาลาไว้ดี12ปันหน้าเจ้านั้นเมื่อโดนห้องการปกวนสาเจ็ดเนื้อกะเนื้อตีตีเจียงหงสือจือเจ้าภาษาไต่12ปันหน้าจุนมห้องการนับตามอาญาติดต่อเทศการกาขายตบภายหบปุ๋งในเก่าจอม12เจียงเหตุการณ์สาเจ็ด

กัดขิงคณาตาดีจองการพิลาปายาจุเจอออกแห้งอามาขามอำนาตาดีหมูจกสายตามอายาเข้าสองสามปีมาเต่าตงชนมงตงเฉินช่างเย็นเสียนในลินซางสือสอคำหาเหลืองเปิงการปูก้อหน่อวานอยู่ในป่า

0: 一怀好奇怕过眼白突然考三六内农业农村部队户发生完十三坎来量那里下达当拍跌不得手带考门内阳盘双国墓白手带怀本来别十八本ผู้ที่ของเขาสามได้คูปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาตั้งหลักท่าพัดเจ็ดป้องตัวละของโคชั่วกดตนไปทำในระปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้ปูนไปเปียดผู้ปากกำในโครงการไหวเจ้าปู่เดินหกหลอกสิบสองคำพักกัตตาพับเอาสี่จิ้มเพนผู้เป็นสุสีพัดเจ็ดอังเจิงมีงานลายผู้เป็นทรงท่องพัดเจ็ดมันต่างวันนี้ถึงวันสิบเก้าคำมาขอยการสู่ถามพัดเจ็ดทรงโกกำลังผู้ผู้เป็นทรงท่องพระเดชอเมริกาวัน14คำออกปากว่าพระเดชยิสเซเลยามาโมเกาพระเดชอเมริกาและพระเดชยิลานอุปโซต่อกันนั้นอย่าข่อยการล้อมกลุ่มพระเดชดีปานนนั้นอ่านสกัมพิออกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผยเสียงปองนี่เพื่อข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้ซับเก๋ก้องปองฮัมเฮนอาดยาคู่ฮิตก้องเจ๋งอยู่กินจบใจประเดี๋ยวปิ้นเวลาห้ำเห็น
0: เปิดตัวอยู่การจบใจไปตามดีแล้วข้องสั่งพยาเดี๋ยวปิดเปลี่ยนดีไปอีลานเซนพยอกจองการสื่อข้องสั่งพยาและสูมาในปี2026โตใหม่เทมปีนี้ยังมีการแผ่วพอหน่อยคันกาห้องคล้ายต่อไปบ้านตรงปี2026โตอีลานเซนสื่อข้องสั่งพยาและสูมาที่ได้ปังปูเงินร้ายถึกเตาได้หนีเดียซื้อเตรียมการนั้นซื้อขำคอยาทากีผู้ขามาบอเหือพี่น้องตั้งร้ายหนึ่งเวลาผ่านคักโต๊ะต่อเจอและตาไม้ปังปูหนึ่งเวลาผ่านคักปังปูเดปีสองปันปลายสาวหกโตเดนุงโลออกคำหนึ่งไปเบ่งเงินปังปูเบียงปิ้นรูไข่การปังปูเบ่งเงินใจยองซำจองการก่อมินมบสองโต๊ะต่อปังปูการซื้อเสียงตุนโตจดไม้ผูกก้นมูอยู่กินในบ้านเมืองยินนาน3ตาไม้ปังปู1ไปสื่อเซาจีพินป้านนาหลีพยาแวนตาพยาฟงปิ้นของสั่งพยาและสุมาสีเจอขันกาเจอได้ป้อลงปุ่น6ปังเยนก่อปังปู่ไดที่ได้พิจารณาในปิ้นขันกาเจอได้ลง6ปังเยนนี้ป้อปังปู่หือ2กุ่นได้เจอได้ปังปู่หือเตอ1จองได้ปังปู่นี้จานใดพอหน่อยขั้นกาเสียแล้วหอยปุ่นใดสิผาปูนจองใดใบปางปูเงินบ่ลงหาหอยเย็นขั้นกาค้างหีเอาการฝ่าเผียวอีนานเส้นจดหมายไว้นันปิ้นผ่ามันสองการฝ่าเงินปางปูวันใดกลางไหนเจ้านาหลีเจ็ดตาถึงกลางคืนนาหลีสิบสองตาใจเอาการเผียวเตียนซื่อมาตีตั้งใจหยงไผใจอ้อนมันใดตามพิญญาณฝ่าลุงไปใจเอาการเตียนซื่อนี้ที่ได้อยู่อ้อนเพอเวลากลางคืน12ตาใจหมดเวลาไปก็ใจหยงบ่ได้1การเผาตีเสียงโคผู้ซกสายไปถึงเสียงโคสื่อของโคอยู่ตีเสียงโคหันสามารถใจหยงเตียนซื้อเผาสื่อของโคก็ได้เหิน2การเผาไปบั่นตรงผู้ซกสายอยู่ในวังโลกงกงฟูพินไทยหันใจเอาการเผาใจเอาการเผาเสร็จแล้วไปถึงเสียงโคไปบั่นตรงสื่อของโคก็ได้เหิน3การเผาจับปากกาอยู่ในวังโลกาขายของโคผู้ซกสายใจหยงยินสร้างฝู APP เอาการเผาเอาได้การเผาเสร็จแล้วอยู่ดีจับปากกาอยู่ในวังโลเหตุการณ์กาขายของโคหันใจหยงสื่อของโคก็ได้ของสื่อเฮได้ตามการส่งของโคฝากมาฮอดถึงเฮือนก็ได้สีนี้การเผาตั้งใจสื่อของโคนั้นผู้ซกสายอยู่ดียินสร้างฝู APP แจเอาการเผาเอาได้การเผาเสร็จแล้วไปถึงตีเจ้าปอกาอยู่ในวังโลเหตุการณ์กาขายของโคในยินนานเส้นหันใจหยงก็ไดผู้จกสายตามใจเลือกเสียงเอาเสียงโคไปสื่อเบาก็สื่อแล้วสูงมาถึงเฮือนก็ได้3ทีมงานใจหยง1กุ่นได้วันใดจะเอาเผาเตียนซื่อเจอ1ปอก1อยู่ในเวลาจองการบ่ผ่านกักจะเอาการเผากี่ปอกกุ่นได้เจอได้จะเอาการเผาเตียนซื่อปอก1สองผู้จกสายจับแบงบักขันหลักขันหาปังปู่เสร็จแล้วเจ้าเลิงเปิงผ่อนหน่อยเขกาสื่อไปตั้งอยู่ในวังโลหันเขกาเงินก่อจางตามโต๊ะปังปู่เงินหือปูนอันเจินฟู่ปังปู่นี่ลูกในการเผาเตียนเสื้อหันตีตานจ่ายหยงและผ่อนหน่อยขันกาไปสามผู้จกสายสื่อของสั่งปังปู่เสร็จแล้วยี่ไหล่พำกับผู้ขายของโคเบาโกผู้สูงของโคไวสาเจียของโคดีเสร็จแล้วซื้ออยู่ในวังโลหันไข่การจดหมายใจหยงสีกันแอบบอกมีเรื่องการคืนโคเงินกาคืนนี่ บ่ป้องกันเงินปัง

0: ได้ตามตีเขเงินหันคืนปอกยินสร้างฝูพินไทยก่อคืนปอกดาคันหาปังปูเงินนั้นหือผู้ทกจ่ายกันไหนใครหูกล้องป้องแขนไหนก่อที่ไหนปิดจรณาไปต้องยินานเส้นสร้างหุ่นทิ้นไว้สิงกงสงขาวตีเผาเข้าการเอาของเก่าเปลี่ยนของใหม่นั่นก่อไหน
1: ตีกองโถไห้กูกองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกย่อเมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
2: ตีกองโถไห้กูกองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกย่อเมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
3: เมียทักผู้ฟังทั้งหลายเช้าสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นกองเจียนอยู่ในเวลาเพออกกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั่นมาเพออหือต่างหลายฝั่งในกำคับคับว่าพร้อมสอดห่องเมืองหลือและพ่อเพไปไกลปังนี่นางเดี๋ยวคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จัดใส่เฮอก็มาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกกองคับ

ตะปะตะลุงแกนไม่เส้นนำเนภัยหลอกห้ามจอดห้องเมืองเลยได้พาเพไปไกลบางนี่นางก็ได้ขับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนภัย

ฟุ้งแขกเต่าลึงลายและมาซืบแสนใจมองไตกว่างงามตาสละอาดปัดจันนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนื้อสาสนาบ

และบ่มีมาไก่ตั้งไตเข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาและบ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิร์น

ันดีและก็ตั้งโลดหน่อยอยู่ตั้งพัดแลนปล่อยแต้วกะแอวไข่ไผ่ลองได้แล้วยอมจูมือของติบห้องมองดื้อมีแสนจองปานอัน

ใจกองข้ามนางตอเดียวหันที่ไหนกาวันทุ่มปันเจ้าตั้งมอนลายพอปะย่องเมืองลือมาอยู่ตีบของแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปลงเอาแล้วห้อยลองแล้วเครื่องตีบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป้าได้ก็ติบลังกาโฟจากา

การสปาก็บอกตัวเหนือตัวกายแข็งขันเหนือตัวดีจิตใจดีจริงจังอยู่ดีเมื่อวันไปหนาผู้เฒ่าคุณเก๋ผู้ได้คุณนั้นก็เมียนหักษาเหนือตัวหิ่งหวังหือผู้ได้คุณนั้นได้อยู่กินตามดีเมื่อวันไปหนา

ต่อมานี้เฮาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตั้งโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันจูขึ้นจูฝันฮักกันเบาหายอยู่ในใจปีสุขใจเบาหายหรือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหรือนางวังใจที่ฮักนางเบาหายฮักน้องไปถึงตั้งโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนขวัญหันยามในฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนสังกึดของถึงมือต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเขาไว้จะกำมาฟังกำคับบทนี้

0: และมิตรรักผู้ฟังทางหลายบอกนี้เผอกำคับกำโซก็ถึงที่หนียินดีกับตังและหับฝั่งบอกหนาไกวฮัน
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破噶天仙之鬼，
5: 当代十张板呐，
4: 李苏木师傅，
6: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

0: 아테가네 무가치 슈웨 레레무코리 마히오 라타푸샤네 무카지라오.
1: น้อเมื่อเวตีจอนน่ะและน่าต่อคาเวลี่จะล่าเมื่อเกือเวเยอะ

พ่อก็โอ้เนี่ยคือข้าพื้นมุขกาเจวิโอเนี่ยลามุขลอพื้นเนี่ยจวิโออันเนี่ยจะกาชูมุขจีน่าชอบเลยอันเนี่ยชูมุขปุตตมาห์เนี่ยจะยึกติมิกชูเขาอันเนี่ยลามุขจีมาเวโอจีปิติมิมาจีคนเนี่ยข้าลาข้าหาจีดีชูเลยอันเนี่ยจีมุขตุลเนี่ยกามุมอันน่าจีมุเนี่ยดูจูมิชอกาโก้ข้าชอลามุยอดีตาวิโออาข้าชอลามุยอชูยีตาวิโอตุลเนี่ยอามาตาข้าลเนี่ยกามิข้าลาตุลเนี่ยกามุยเคลียว

0: ขาตีกาตีกาเวตีจอนาเลนาตอขาสเวลีจาปอกาเกือเวจือ
1: ฮะจูโมซาจูโกอาชูมิโลชิฮงกซาทาโกอูพูอันโดจะพูพูเลยังละกิซาแมลาติฟาซากิสกัจจะมืออาชูฮูอาฮะกิซาจาโดโซอาเลฟูซา